0: จาเตเตเตเอ็กซ์กอเอฟเอ็มกี
1: ดอมมากว่าเดมาควินาอุมาแพลตฟอร์มเตนกี
0: ออนเทนเซเวอร
1: ์โอ้ดาฟอนเยเฮเอฟเอ็ม